0: ציום קלרנט צ'ט אימנה אדר פחקות מילי למוקסין למוקצפי קעתך גמי אהיו כאני כפי למוקצו תאות נפצלי מוקדה מוקדמי דמר קודנסו נצקות הדלית תאום כך קודשני פנו פה על הסוכי קודשני צ'ט תמר מוקדויה קודן מליקת הקוד נראי פארקר לדעה ג'ריארת אלחקוד קונקודה שהוא אימור לוגי תוך הנויחקו כי בבנשיק בילה שקפותכני יאי איתך בגרלת הבילה שמתכון דמה נפנות לסוכי דקוצי למדה בנבין נער הייתה כנגן הנרילמות תחקן רילמם תחקן רילמות ตอนเปลากันเลยนะตามมันก็กันนุดนาวันตามนูนูลิตคือเปลาสิกิดักกูตามนิจีปากกันเลยตามอาตาตาคือมันเป็นเรื่องงานอาตาตาคือตามมันอัลลาฮิฟนานีลุนีเต็มคุณอับกุจักชาวุสุกุสุตามก็คุตามมัน
1: ตามก็คุตามมันอิตคือกูนักที่คุณได้เป็นนักผู้กันสูสีเป็นนักผู้กันสูสีนิกิคุตนี่จะกันตามมันไหมเยอะอืมตามไม่ตัวเล็กกว่าตัวอักตามไม่มากกว่าแกมีจัดตัวกันตา วิตาคณะปินเวทคำทุนชื่อจักรดกันปิดชาลักษณะปิดชาลาสินิกิกุตจัตตายาคงกุดาอุ้มยาพุทธศาสนาสูนุนัลกุตตึงกัสการสมุขนุกุตนุนัดกิมปิฟกนาดึงอาสัตสูนุนัดจอกัตตอนชาลิมยาคุกิ เป็นอุณางนุสกัดคนจัดตามกุมีกันกุยตึงงามมีอัลกุตึงงามมีตอนมาลิสตาคุตนักกุลดึงเป็กชาลันเลยนี่ชื่อปากกาลดาก็ขันสังชามาจากนี้กุตามมาอินมาอินเสกที่คงกุดสังชามาลิสตาคุตในปากกาลดาอยู่ยาอยู่จากปากกาลดาสู คนสังชามาลาสิไรกุตตอนคงกุดมากุตแกมีปิกชาลสกุตคนนี้กุยกชาลสกับปุตคนนี้เอาลุกตัดลักสกัดมากุตชัชกุกไกดามอักกุตคนนี้ตุกุสคนนี้ลาม
2: จัตตาเอาลูกกูบลูกีมันนี่ตึมนักสุกีอาชิชาลูกีตอนตึกชาลสุลริตกูดมอร์นิ่งฮัลโหลไฮกูดมอร์นิ่งยาอยากว่าเราขัดตอนที่กันวิลักษณะยุคของกูน่ะเจ้ามีมันจะจับจ่อและสปุตตะยุคริตเจ้าว่าอักษรสิทธิ์ตอนนี้สกุลสิทธิ์ตอน มากุตโตมาไอ้ชั้นกุตโตน้อยอุกสิกโตน้อยสิกิโกนุกสิกนันโตไอ้ชั้นกุตโตมากุนเก็บปักมุนัดสิกิโกนุกสุกโตก็ยังกุนัดสิกิสุกโตสกุบสิกจาริตมากุนนอลวัดอายุกนันริตมากุนนอลวัดอายุกอายุมากุตันนอลวัดอายุกนันริบัตตาอินักกุตคุณละดักคุณมันชิลิกุนีพลัสนันต์ตามากุตมากุตโตอุนัดสุกโตลักสุกโตลักกุนักโอ้ยชิลิรับสุกชิลิอ่ะ ตอนนี้ผมจะเรียนเจ็ดตัวแปรก่อนใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมใช